0: ็นอาม่าผู้ชายมือช่วยอันนาจาเก็นมากกว่าแล้ว
1: เอ้ยไอ้มาที่มาว่าจ้าจะเกินอะไรวะลูกค้าเธอที่มาทำมาที่นี่มาที่บ้านลูกคุณ